0: อยู่บ้างกินอีกมิทายอุบามอสแมนสแมน
1: เอ้ยป้าอุนี่มิทายยองนาทานมามต่อยองพี่หาปันดูหน้าพี่บานเทียง
0: เมียฮัมบตายหาว่ากว่าไอ้มันเสนออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพร
1: ์โอ้บางบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสิจ่าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระปันดูหน้าอีเคลนอีบลูวักชินีนายุงสุดังอีแชดอีตูยองอียกกว่ายุเขียมันเรดมันกุย
0: ในบ้าอุปัตบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรีต์ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง

0: ได้ช่องให้กำเตะแล้วอีเย่กับเนมคำนี่บรรดาวันไรแต่อีตลี่ยามันอีวีวิรับก็วันไรแต่สุดสัตว
1: ์คำองพีมาต่อองพีก็ตัวกี่คอร์กิบอร์ภาษามันเป็นอินเดียกี่อินเทอร์เน็ตกี่ตัวกี่ตัวไต่มาเราคำองจะองพีก็เตะกับเตะนุกสิองกิสดังนรมเปย์นัดไปดิ้งแต่ยาวองเนรุสินกับองบันก็คุยมีกี่บรรดากี่วอกเป็นเซลทุหากีคอร์ดยองอีคำตอบไม่กินดีสักเลยว่าสมองกี่อีโอเอ็มยี่ก็ต้องมันเซมีวิดอนี
2: ่ยูบีก็น้องรุ่นใหม่ยังกันยี่จะเลี้ยงต้องนั่งกันอยู
1: ่โอเค
2: แต่กี่อารมณ์ชอบทนายกี่ยงเอ็มยี่ก็ยังไม่ยาหรือองวารุ่นนี้ก็เจอก็น้องเอ็มยี่ไม่ยาแล้วเมื่อเอ็มยี่ไม่ยาดักโฮมดักดอยกี่กันมากี่ก็ยุ่งกับสามีครอบครัวกันเป๊ะแต่กันนี่ต้องกังวลนี่กี่น้องเอ็มยังกาแล้วถ้าก็ยุ่งมันมาอยู่ตรงนี้ยุ่งฟิกแต่ก็ยุ่งมันก็ร้อยนะกี่คนกี่ที่ยังกระชานวิววิวแม้ว่าจะไล่เลยจงแต่ว่ามันในตรงนี้เช่นนี้ต้องยุ่ง progress ไล่เดเวล็อปเมนต์เอ็มฮักกาแต่หากเรื่องยังกินกี่วันกี่ดิ้งมันแล้วต้องงี้ฮักก็ยุ่งกับเซมกี่นี่มันกี่อาทิตย์กี่ว่าน้อยยี่กูเป็นชาวน้องเรียมยังก็แต่ก็วันเสาร์นี้ยังก็แต่ยังอยู่อีกลามีต่อพี่ก็ได้ชนะก็ยุ่งกับมวยกันนี่ต่อยังมหวิปรายเพลิดมหวันก็ดาวยังก็ดีอะปรายเพลิดกับมีมุสลิมแต่ในหอยกลามินอินเดียนเราบ้างงาสยามก็มีตัวกับพ่อยกับนักกลามินอยู่แฮบุญเซนอีเล่วายมีก็ตะกี้ดีแพร์ต่อว่าสยามยังน่าต่อระบาดยังน่าต่อระบาดในหมายจะสุพรสิกได้กี่วิลในเป็นอู่ปนดุอะไรกี
1: ่เป็นปัญหาไป
2: แล้วยังกันนี้ว่าอุจจาระอีเตวันต่อเอ็มกินยามันเซมกูไม่ชะแล้วเอ็มมันเซมมึงย้ายชะสุกี้สุกี้อุยอุจบวันนี้ก็ตึงแอ๊กวันนี้ไม่ถึงวันกูเฮียกูเป็นมีแต่กันนี่เงาของอินเดียกันนี่ก็คือคังบามดอกนัสดังกูปลายแต่เป็นมีก็ตึงยิ่งแพ้แต่นู่นเอ็มนั่งกันตึงอิสูงไอ้เช่นกำมือยุ่งไล่ว่าสกัดตัวเราพอให้วันนี้ท้าวเราเสียให้กูมาจากอินเดียแต่กินงี้กูรอแต่เนี่ยเงาของอินเดียยุ่งราชเลยมันเสียงครูสมัยนี้ครูเอ็มก็มาเสียงว่ากินยาชาแต่เตยยุบจบงานก็วิ่งอาทิตย์เดียวก็เป็นเตลี่ยกิบรู้ซะ
1: มาเลยดูแลพี่น้องเอ็มองจบพ
3: ี่น้องก็สตาร์คำประมาณตัวว่าจะบังบ่เอาละหากเห็นน้ององซึ่งคำองตุนิวเอดิทอร์ยังก็ตัวรดาร์เจสุบีคำว่าหากเนี่ยเลิกจังกิจังกิจมินหากเตสเลยคำบ้านกิบรู้เลยเพื่อนมึงมีกระทาจุบีกระทาก็ว่าเรื่องสิ่งนี้ฮับยาบรมกันเองเอ็มก็บังโดเอ็มบังโดเอ็มดิดดุดเอ็มดิดดุดละที่จะพยายามบรมเอ็มดิดดุดดูช้าสูงไว้คำตอบก่อนนั่นไอ้ดาวขนมวันไรเงี้ยก็จีนยาสแนวมันอีวิ่งไงแล้ววันไรเงี้ยมันอีวิ่งไงอยู่เอ็มคำโดนเอ็มตากระไรก็ปาร์เรื่องนี้เอ็มคำชุบบอลโอ้ปนปาวิคำเกี่ยงทองชงยาก็ตะกมันซีมก็จริงมียาก็จริงไอ้ฉากก็มันเป็นตัวก็ว่าเลสเซ่ยอมรับช่วงๆได้ว่าไปยังกำลังมีกลุ่มดิสเนียลงบ้างยังกิสกอร์ลงบ้างกิคอลเลจลงบ้างกิออฟฟิศกิวครายลงบ้างยังกิเจสันก็ไล่มันก็พอร์ในบ้าดังนั้นกันเตะเป็นดิเกสเนียลมียาสเนียลจันนะจงกิวสตาร์งกิว่าอันนี้อย่าเครียดเลยคลั่งเป็มวันรักยี่ร้อยปาร์ในระดับนี้เครียดเลยก็วันนั้นก็สกิลมันก็กูจบระดับนี้เครียดเลยนี่ว่าวีดีคำว่ามันโตยังมาเรื่องโตอีกเรื่องโตก็ทำไม่กูพอชุนเลยในระดับจิ๊กสกิลที่โตว่าเอ็มคามีเสียงจันวีรันฮียี่มันวีรันฮีว่าคำว่าอะไรสิบุญกิลาดกิคบุลเลยกูวันร้ายรับจันแล้วเป็นการดึกเทียนพระเองรับเช้าบังกิ closer มั้งมัน closer อย่างนี้ society นี่มาคำองตุกิติกเน็ตเวิร์กส์เลยสุภาพอย่าคอนแทคคำตุกคำนี้คุณบอกว่าเอ็มคามกูไม่ว่าเอ็มคามแกวิ่งวิ่งก็ interdependence คำกิบรูมั้งคำกิบรูแล้วสิ่งอันดุยังว่าสมัยนี้ทำยังมันมาอันนี้พัฒนาอยู่อิมสมัยเอ็มคำกุจิงยาครชานลังเอ็มคำกุจิงยาชนยาวิววิเอ็มคำกุจิงยาเครลังยาวันร่ายกับรอยกับปาร์นี่พระเดาง่าบุเอกนี่กุจิงตุนี่กุสงีเลสีว่าอุคุตัวยาอีบารุอักยุอับสัญญาลงบางนี่กับโปรแกรมนี่กุสงี